0: สมาพ่อแม่ตั้งพี่น้องจูงเงินกุ๊กฝ่าหอนเนื้อจูตงนาเอ็มมาแตงกษัตริย์ดงหลบเห็นฝ่าเฮินจูเจอเจียนมาแตงแมนเห็นฝ่าเฮินนาเอาซับอันหมวนเมืองห้องคุณฮิตเจ้าว่ามาแตงปีนี่อย่างอุ่มดีบันซ้ำสารดงหลบเจนี่มี44เฮือนปลูกมาแตงปุยจุ้มมิงละเฮือนปลูกแต่เช้าหนึ่งหอดสองเช้าเจ้าว่าเอ็ดต่อมาแตงปุ๋ยเดี๋ยวเฮาแต่ปีสองนี่แหละซ่องตั้งเตือเอ็ดเป็นตีเดียวเอามาได้มาแตงได้ปลูกแต่กุ๊กเบิ้นซ่องกำหอดเบิ้นสีเบิ้นหาแมนปิดหมากได้ปิดได้เกือบหนึ่งหอดซ่องเบือนป้าก้าวถี่ตั้มบานซ้ำสาดงหลบฝ่า
1: จะมีลำละก็คงหมดเช้าหายเช้านี่มันหมดเช้าเช้าเช้า
0: เฮือนโตเอ้ซองเช้าเช้าก่อนเช้าลังบ่อสี่ห้าบ่อลบปีนี่หมักโอมได้จ่ากุ๊กยำก็ห้าไงมาแตงมดเช้านี่แมนเจียนถือซ้ำมีจูแขกสืบพี่ไก่ปีนี่จังเต่ามาสืบจูปีเขินีปีน้องอิมเปลี่ยนตัวเมื่อกี่ถวดนำปกยังเห็นแมนเอ้ซับเจอตุ่มนี่ล้มเนื้อตีคือน้อยมาหย่าอยู่เติงเอ้อื่นเหอดินน้อยมาเจ๊เวียกย่อซุ้มอันดีใดห้องแนวบัวเดียวต่อง่ายกุ้งเจ้าเบิ่งมอยอันนี้ยังน้อยมาเจ้าเอาแนวหักใหม่แกงบงเห่าอันเจ้าแมนนำแนวมาแต้งเอ๊ยหยากองค์เวียนบ้านใหม่เจืองบันซ้ำสาดงหลบชวนเจียน
2: ที่นามถึงที่นิดละกอด
0: เจ๊มาแต้งแผ่มุดหยาเอเลือแนวใหม่เฮอดียังเห็นแมนเอ๊ดีล้งคือน้อยแผ่เอ๊ยหยาต่อเสียน้อยนี่ล้งหนึ่งตั้งขุนมีบ่ฝ่ายเสือในหักใหม่เลยนำแนวมาแต้งนี่บ่เสือใดในหักใหม่ปลาเสือในหักใหม่เฮาเสียมาแต้งบ่เฮือนใดมอยนำอิดนาสิก็มาแต้งเอามากิ้งเตะสูงเฮือนเอเตือแต่เจ้าเปลี่ยนตัวแนวก็ปลูกมาแต้งป่วยดมหลบตั้งเตือยังเห็นใดต้องปุ่นยอดสูงเตยคงเฮือปีน้ององค์เวียนบ้านใหม่เจืองบันซ้ำสาดมหลบเฮือหูตืม
2: Tức là ngôn đi khoảng hoa xong sẽ dẫn đến tiếp tục lại làm vào làm
0: dưa tiếp. Em mà đưa níu mồm sẽ bị nòng chẳng ít nhằm mà tanh. Mọi năm ít na sẽ mà tanh đầy hơn. Sao khâu nừng đầy xám tà sẽ há hai đầy xám triều. Hai mẹn sao mà tanh nừng sẽ đầy xếp bẻ thọt sao triều. Ăn đầy chẳng khỏe hơn. Bột xế ngân cử xử neo mẩy xê đâm. Tế chơ biển túi neo có bột.มาแต้งป่วยดงหลบตั้งเตือนยังเห็นใดต้องป่วยยอดซุ้มเตยคงไข้ออกตั้งไปแห้งมันเนื้อตีดินห้องบานเมือง

พ่อแม่ต้องไปถางแป้งซื้ออันแป้งสร้างไข่กวางตั้งล่วง46ตีตั้งวิ่งนำดันแมนตีเจ้าต่อจูเสียงตั้งส่วนแห่งเจ้าแปะไปกิ้งตีสาหอยตั้งเอสุลิกห้องติ่งลังปีหนึ่งแต่งออกแมนบายังคองและอันเมื่อเจอต่อนตับตีดินเอ็ดให้หอดดีเจ้าหมาจูตีดินเอ็ดกะไล่บานเมืองอิ่มใดเอามาเหอะซีเจ๊จูกุ้งทิ้งก็ไปเห็นเปลี่ยนตัวอันนี้ยังเอเป็นจูอันคองหอดตื้อคงห้องพี่น้องลายตัวนี้ตื้อคงห้องพี่น้องบ้านสีสากิมเลียนแกมเสียงตังล้วง46แม่นถึกตองเจ้าว่าเดินวีไอ้กงจริงแม่นคุดตังคือมาเหตุของ

0: พ่อแม่ต้องไปหนักแปงคือยอดซุ้งอันใดเนื้อตีดินอิดนาปอมหันเจือกเจ้าแนวเขาต้องสอยเฮาสุดเขาลวดนำปลูกต้องจูงีดิ่งห้องฉิงผูอิมเฮอเปลี่ยนตุยปูนดิ้นหนึ่งบ่ไอ้ใดห้ามปลูกจูแนวก็เอามากิ้งเตะซุ้งเฮินให้มาเจ้าแต่งออกก็ยังถึกจูโคนหยากอันของยังสึกเอ็กกายเกิดแต่งใดเจ้าเปลี่ยนตุยก็ปลูกเนื้อตีดินนาก่อนดีเฮินเอ่ยช่ำถี่หัวมีเฮินงีนแมดฟ่วงดิ้นหนึ่งเอ็ดนากระบันหน่อยสามเมืองห้ามแมนว่าดิ้นดีให้น้าแมนนำบ่มีไล่บาต่อตีเฮาฝ่ายามนั่งชดก่อบไดต่อเลอแต่เจ้าเปลี่ยนหามเอฟมาเดือยกิ้งเตะก่อใดซุ้งเฮินก่อนเอ่ยช่ำถี่หัวก้นสุบันหน่อยสามเมืองห้ามเหอหู
1: เด่นกินมัวหันหานอะไรละ
0: หอดยามแหงแดดเสียก็เข่าบ่จงใดบ่มีน้ำเสียก็ตายคืออาเสบ่มีเข่าคือปาดก็มาเดือยเสียสาวใดเฮินก็เข่าน้ำฝ่าแหงแดดสาวก่อโคงใดจังยังมีคือเอาใดก่อนเจ้าถึกตองห้องเปลี่ยนตุยฝ่ายามเอเซียเซียวเมื่อตั้งนำปอมนำเจ้าสอคุดแนวขวางสานเอหายหักหอดตีดินเอ็ดนาก็ไปจิงเคลื่อนสามเมืองห้ามอิมเฮาบอกสอนเปลี่ยนตุยแนวก้อปุกลายตีดินเอ็ดนาไว้ใดอิมเฮาเฮาตีกุ้ยหักเป็นเงื่อนเหลียวห้องเฮือนหมายเรื่องหน้าสู้เหงียนพี่น้องใดตุ๊บส